จากว่ารู้ว่าใช่เหมือนเกมาจากว่ารู้ว่าเป็นหินนะเอ๊ะจากว่ารู้ว่าเป็นอะไรนะยูโรซาลาโนดีเวลโรเชลิจายาก็ปาร์ตี้ดีโรตัมโรโกโรเนโดได้มองว่ารู้ว่าเป็นอะไรเอ๊ะ